สัตตุตาพระยาไปทานไปสันสารีอัปเนจีจันต์อาภิรักษ์จำเหกิโอหัตตาดีขันเกจรันริดาอุรตาดีสดาสดาพระบสิมรีเย่ภัยดุขกิลบิกกาตันหาร์ราห์ทิสกีสันยุบระภัยจินดัชยาสับโคเอกันการันสมรสสุภัยสัจจะสัจจิโซเอนาดังดับุติอายเย่ภัยมันตันสุसूरत वाला पंजवा संत हो हर हर नाम ते आई सुख सागर प्रभु विसरो नाही मन चिंदियाड़ा फल पाई रहा सतगुरु पूरा अपनी कृपा धारी।